0: ากทำให้เปื่อยมาเอาวิ่งที่ให้การเก็บได้จุดอ่อนอาชีพกันยาน่าฮัตุลขึ้นชมาคาตรานาวูเ
1: อาชิบุลังจังเลย
0: ขยายบาร์
1: เอาชิบุลชิบุลชิบุลชิบุลชิบุล
0: มาหน้าพมจิกันเลยมุ่งจุกับพัชร
1: ์เลยพมจิกันมาเลยจังเลย
2: แล้วก็รู้สึก